ผังปีนังโลมานังเฮปีนังโลมานังเอเซรูบีเจงสังสนเซยีเซงหังสีเบโลนังสังหันสาเรอาบังเกษรบันตากังยังตาอีกนังพรียำสิโลเรเอ็งสิรยันโดรมีปาเดนกลังปีติริมติรัมเอหันสาเรอาบังเอจิตมพูดังรีเมปาสิ

กลางเอกินยอนปาลิงกลางอากินยอนเมทางพังกอรอนังนี่กลางเอหันสาเรอาพันไอโบสน

ยังสีอามาจอรอาพานริมบุรีน้อยนังเออามาจอรอาบังรีเมปาสิมกลางเซรูบีเจงสัง

ันเกสรูบีเจงสังจอมรีเล็งอาพันปูนังเยอาจารนามสีอิมโปมารัง

ารันเอสันตังปูมารังเอจงปาดคูลีดัมเซรูบีเจงสังเอเซรูบีเจงสังเจง

อดุนทูเจอร์รัมตีสูลเป็นการเจ็บปีเอตุมกิลุนอลุนอลุนอลัมเทลังสังเทตตังเทลบังสวลุนอจุยตา

นี่กายอลองนางวังอินโนดเป็นอาเสียงเด้งอลองเจกุลินเตรนปีกิลุนอลุนจีร์อาจลองทั้งโลอรุณทวารุณจีราจูจีอาพรางพินับการเบียงเด้งอลองกุปิปิสิกิรักเก็บปาร์จุปนิกจิมาเจธานิกเซนะเป็นอาเกวสิกนิภัยกรีปลีบ่มกรัวนีการเบียงเด้งอลองเป็นอาพรางซีเบียร์ตาจิกลองบ่อรุณทูสลัมเทวเริงเบียร์ตาละเป็นอังเด้งชาดิบังเด้งเกฮังอลุนจีราลองเป็นทอนซิงเตรนลบิดาติสุปีโปรเซนจิตพังจุกับันเตรนปีละเป็นมงคลสิงห์โรกิลุนอสันสันอลุนจีราจิกลองบ่ลักกี้อากาศวันนี้กว่าที่มหาบาหูการเบียงเด้งเกี่ยวกับมีเดียมวิปเป็นมิตรผารุกลีระครีสระตัวกราพอกิโลฮาร์สเป็นผารุทรอกแสดงกราสิร์เคียบละเป็นเมกะฮาร์สเป็นเลผารุอิสิระอิสิระตัวกราทรอกันแล้ว

0: พี่นี่เก็บห้องเที่ยวเนี่ยปวดสิอินุเป็นน่าเสียงดิงอะลองนางลีตัวมันจะก็ลินเตอร์นปีกิโลนาลุนจิร์อาจจะลองตั้งโลปุถุนาดุนทัวลุนจิร์อาจจะเจ้าพรางจิหุจิปุดังเดงอะลองเป็นจิหุจิปุดาลัมจิร์อาจจะอีกสนังจิหุจิปุดเก๋กามซิงอิงตีละเป็นโปรดีบรองพารังบองอาฮอมาบิริกาติกีเป็นโชกามาลีบางสวาปุถักจิหุจิปุดาลัมจิร์อาจจะอีกสนัง
1: কাডো মিটি সঙ্গ
2: কাডো
1: আহোম বিরে কাটি কি পেন চজর চলাং আফান আল্লে কি দপেন আন পারতা চোকামহীন আল্লে দো ও